คยได้เห็นตอนเธอยิ้มหวานเท่าปานไอติมเป็นรอยยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบัด